ังสิบังลากินยอรปูกังตังบังวันนูยอกนูยำกีวันยอรอารปันสิรานำพารูอันบังอยู่จริงไว้อาลัมต่อรุติกิมรังนังสิรุติกิมนังรัง

สีบังลารังครังอาบังตะบังตักอีกบังยันดำตักลกบังยันดำสีบังหญิงสีแก่บังวัน

ยังเป็นบางกิบุตรยาปาจิตังสิรุติอิงตังกลางตารานัมภารุอันจงเม

ใบมาหูมาโลตังลายิ่งรอยรอกอาบังสิรานำพารุอันเป็นแห่งผู้เป็นหมู่กลางบังอยู่จริงไว้อาลัมสิใบละยิ่งรอยรอก

0: สีลามะตุงสีรีกังตังตะใบจงไม่อาลองอันสีอุมรีบังกีวังสีรานำพารุอัน
1: ลาปนอปนังลิตุมปินีกาดบีลุนบาริมเกรดเกปาร์จุงเดงลองเป็นอาสันสันนลุนอาร์จุกลังตังลุลาซีปินีกาปอร์ตจงอีกตังลุอปอซีกาดบีลุนบาริมเกรดเกปาร์จุงเดงเกลาปอนซีเกรดกันตอนิกลุนาลิตุมใจเมกาดจุลองบอมลาเกอากาศวานีดีพูเป็นตั้งแต่นอนสตูดิโอกรีปอร์ไพทร็อกซีเพลงลุเตดิลฮีเป็นเกปัจจิตักฮินเดียลามเป็นเบียร์ตาอาร์จุลังเอกโปลาบังสุปนาพีปอร์ไพทร็อกซีระมินิทพอเป็นนักลิตุมดิลฮีเป็นเลทอดเกปัจจิตักปอนทูอิงลิสอลัมเป็นเบียร์ตาอาร์จุลังอิจี

บองพันพกเก็บรับลีกิลองลองนนเฮจองอักกิบีซาคาร์บาร์อัตุมซีอาซามจกามาหินเป็นังอเลวันโลอาการตัวเทคโนโลยีเป็นซาติกิดุนซีซาอารวุเกวัยอาฮิตีอาลองอาดอร์เกอองอเลลองดุนโลสเตทคาเปรกอดีมอาลองปินีลาโซอาร์เนียพุทธาคาตาลอนการจูปอนเปโดโลซาพันการจูปอนอาร์เนียพุทธาจีมินิสเตอร์ด็อกเตอร์ฮิมันโตบิสซอร์มาเป็นอาบังพุทธินอาพันตาคาจูรัวคาร์ดองปัจจุปอนโลNolbari ha warti hu pen Madhopur National Highway kilometer 4 aja keding atwar along roda hem tong sekot apora hut ki sun mate kapi sun ponji aklama son si salampon pupusi National Highway authority hin pen Nolbari hawar kachari atwa phan la so pota ki paklo ke do palelo raikom la pen ki sun ke boy athi pen si la pusona keng kam ke deng ponji pu alam kamatha pon pu pachinilo Udalburi ha wala long dihina ningkan along bang sirkepkep raisi abang phu atum malaria ake so jolong lo la soang bong bang pho atum Udalguri civil hospital along si che se jilang bom lo hawar si asai hamphang asai pen kapachini pon ateng hawar dalani bosti along ke ongnai bang phokep raisi atum malaria ake so ka jolong pen Bandarguri along banging koi la pen mas khuti along bang kep hen lo si hamphang pen malaria ake so ke khang angkang along dawai.Kirik pen, asai, keklem pen, okpran asad lang kunturita bipon lo. Karbiang long ah warahiti kulat malamakenang sota hormu ador ahormu lang rey pen ador ki bipon jiapan hawar kacariya hin pen kengkam deng lo. Hawar komisanar arayinok saikia patumi dipuwa long hawar toksport ame papon si hampang arpukido saikia tumapan rata parman rong supi hiti kulat kahung ripon.Apan hukum pipon lo. Karbar ke klem atum ador kapiso pon hormu ador jong pon lo te jor pon lo te karsikrung akeng kam deng pon jipu si hawa raikom ake hoi pen pachatak pon lo. Birta pan si kang tong niklo.

ตาปนอยเยงยีรีสังโพยีสังสังฟารุพะอีสังสังฟารุโพโพไว้ทรงกีนำเรดอุนนังโพตะเอนำเรดเลอุนเอเตพรานมุยดำนังโพตะตะไว้ทรงกีรีโพไว้ทรงเกนำเรดอุนเนโลจอกเยพรานมุยดำนัง

ตะไว้ส่งดีตะน้องพลูดละบังโลนังโลไว้ส่งยนละวารนังโลอกุงนี่มีการกรรมนี่เคลมโลอกุงมีการกรรมนี่เคลมโลสิมบังอาคมโบ

0: นปอดผูเทยหลังอัลลาอาวุดอนกะชิลูปอดบังเกลงเลียลบปูเบงกังเป็ดเป็ดปูบีกังปูอับบานปอดเกผูเทยปูเฮมชิวันทุเทยปูลาบังเกยอร์เดจิสตันหนึ่งหังอากัวลงกับเรกอีจีปุโรเตอีรูรูนิลาปูบอสตาเป็นบีปูบังอเมกวังทุโรเตอากูลาตาอีทุเมมาจอร์จิลปุเตหลังสวฮันสุตาปามิกิวังปอชิอิทูมิฮันสัวกิพูระฮุระบังเกลับปูอัปลังเอ็นพูรฮัมพูรฮัมบังกะลิเอปูอิงดีปนเจ็ดเจ็ดซีอินังเอลเออับานปอดพูรเทลุตังเกลาอวุดอนกังโลกังปอดอากูออร์ทุนังปูออร์เดตอันซีบังเทจีลาสิอเมกวังทุยีฮันสัวตุงเกลาสันลุฮันสัวอเมกิวังเกลงลีออร์ลุตังเกอับพูลงชิลูปออารูชิลูปออันลาซีฮันสัวตุงเกอากิมีกชิลูทุเกลงลีเมเซนตาอัปลังเทอูจี
1: เมปิกลนังลีเกทันดามาลัมเทตั้งแต่อาดุนชุนีลีนาจูทูอีกแรงนังลีตุงฮันโซอีเดดอภิปุโรเตปัตไตก็อันเซบับกะฮารลูนังจีลาเป็นก็อันอาจิร์กิดิงอภิเซบับกะฮารลูนังจี
0: นี่ลีตุงฮันโซจูบับกะฮารลูโลกิพูโลอปอร์บังเกไปไปจิตติอารมณ์สิบาปการลูบัตไตหินีตาอาหุดเป็นผู้เด็ดบัตไตท่อมเด็ดผู้เด็ดละอาบาปอลิงโนอาบาปยองสิลงลิเมเซนผู้เด็ดอาหันสุตาเมเซนปุอาบาปตาขายดับปิกปุโรเตบัตไตท่อมตาบาปผู้เด็ดปุนี่ลีตุงบังเกลาเซลาส่วนหันสุยูบาปขายอุลุปุโรตังเกอจิรอดัตเป็นบางทอมบางพริมาบางพออาหารสุกี้กี่องดุงปุตเตบางเก็บอันอันตะพูดัมปอบับดิ้งอุลุปุลตังเกอาจีระสนอาเจงสนปนปอนิลิเดตเตอุนเอลาสิอิรุรุเนียพิเกอาหารสุตาบางนังจิงยกทุปอมิเซนปออารองทิกลงกลางปอบัตไตหินีมาบัตไตกิทอมตาบับพูเดตอาหารสุกับปิเมยพันอารองกับปิเทียพันกับปิไข่ดับเยพันอาลินกับพิกามเยผ่านสินิลิตุงเกฮันสุยูบับดิงลุติปุบัตไตกิทอมบัตไตพลีจะพูดเด็ด
1: ตั้งแต่นิลีอาดนชุนาจุดทุอีกแล้งนางลิตุมจ้องเซลาบาบฮารลูเอ็ดโลโปโลเตลาโซพีเกนางลิตุมกบิลโลเกเคลมชุนางลังเก
0: อรุรุเนียพิโลเตบาบพูเอ็ดอาร์ลูเอ็ดลุตังเกลาพรังกิอิตังกิดูอันอาฮันสุลาอารองดิงโลอารองตามิอุโลอันเกจิบะฮักลุตังเกอจิลีกิเออบันอปอดเกเจกอพลักปังจิมปออบังพูลากิเคลมกิมุนิตกิดอันตออดเครยปอลาซิอารองอคุงเปนซิเอลาปูอะเรอะเรเปนซิตุปออันซิลาอจิลีกิเอปอระบังเกพอร์ยอกปอเออบันปอระบังเกพอร์เทปออคิมีบังเกปิซากอกปอ
1: เมปิกลนังลีเกทันดามาลัมเทตั้งเตโมเปนังลีปุอีกลงลาฮันโซเกอบานฮันโซมาเตลาอาชิลีเกแอนฮันโซเกพอร์ทูเอติติปุตั้งเตลาพอร์เอราพีปุโลเตนังลีตุงกอปีซอนลอกเกเคลมทูเก
0: ลาอบานอาชิลีปิเอฮันโซพอร์เอรลอปุลอนเตลาซับซับฮาดักกิดัวปอร์อเมกิวังอปลังกะปิเทเยพันรองกะปิเทเยพันกินันนัดลงลีออร์ปอลงลีออร์เดลอปุโลตังเกอัลลาฮ์สัวจิลีกิพูดต่างบังเกี่ยวจูปังรุมปัวกูเห็นบ้านเลยปัวกูหลังสัวจิลีกิอิดต่างบ้านนับปอดบังเกี่ยวร์ทุลิปัวจิลีล่ะกิอิดต่างบ้านนับปอดพูดเอ็ดโลปุลนทังเกี่ยวลงเลยออร์ปัวอันยงสิบังสาฮันสุลงเลยออร์เอ็ปุลนทังเกี่ยวอังคูร์ดักเอ็ดปัวอารมณ์ที่เทย์ปัวล่ะสิลงเลยนั่นนัดออร์นังปัวกิออร์บังน่ะอารมณ์ที่เทจีดอันลงเลยปัทธานังปัว
1: ตั้งแต่อดุนชุนีลีนาจุดทุอีกแล้งลาฮันโซอาจิเลียบ้างนังลิตุมโพลอีกเอ็ดโลปุโรเตกอปิซีลาโซฮันโซกิเคลมอีโลนังลิตุมจอร์เดติติมามาเตกอปิซีกิเคลมอีโล
0: หลังโซฮันโซอาจิลีอับานปอดพูร์เอ็ดโลปุโรตังเกปังรุมเวทโปเกอิจฮักเกยอร์โปอิจฮักอาเคเมกิเมียนเกอีลงลงลิงซัมจินไทบีโปอเมกวังโลตังเกอลงกับเรกอกูอีทุปอหันสุปิคายอุยอาชิลิปองอุยปุเตอีทุลิปอลาสอนซีนิลิตุงเกเคลมบองเอยฮาเกจุปอยฮาเกยอร์ปอเอยฮากะบังเกอาชิลิเอลงเลกังซัมจินะไทบีปอบีเวตปออันเกอเมกวังโลปุโลตังเก अंकुर।

0: กูพิสิลิตาเลี้ยงดุนเทกลัง
1: สายจอยยุนทุสีไว้สองนิ่งเยลุ
0: อิลิดตีกาหูจงสีลาตุมเฮมัสสายนังชาร์ลีดุนเดปุโลเตเมเซนจีปุเฮรูปเลียนจอกจักอาพีอาพัวตุมลองสีเกดูดุนวารัดเกจอกจีเดจีอิลิอานิมรุกอมจุตังจุบัดอารอนาตังตาอิมุนพีเกนังชาร์ลีดุนเดเตกุปุโลอิตุมันยมรกมปรมพุทธิอารณตังโดอันตาอิมุนปิตานังกาชาร์ลีดุนเป็นเกเทกเทเดดจีอาสนมัตเซียเวฮายเมหังเกเทกอาหุตเป็นเกมาจอกามุเนตาปรมพุทธิอารณตังเกนังชาร์ลีไทยเทโลจิสงอปายกุปปีเนกาศิกษาดกอกโลวางเทกเทเดดโลอลังตุมตามอร์นิซีเกวางจีอาเฮมเลเจวางเวเตอลังตุมตาดูเทกจีปุเฮ
2: กูคิดว่ามันนิดเลยกูพี่อาหอนจัดสิกิดูลูมะ
0: ลาปูเกมาท่าตาบรินนตีนังตาเขยกจิอุรท่าเป็นนนแกลังตุมาเฮมอิลิพรีอุนเอลูกิพรีพิตาอรอนตากาลิลูอิตุมังบองเป็นเกเมเซนกามาท่านิงเลอิงโบเบลโลเตจอกลูจินิลโบจอร์ซองอปาย
1: ซาฮาร์ลุงลองเลียทักบิกอกสิไวซองอพิสวพันทันปาเรบอร์อีโลฮัลโหลผู้หดตอนนังอดดองสิลิรบอนตะวังบอมลุลาเป็นฮันสวบอระลองเป็นภูมิสิตอนารุทับลุไวซองอายามบรองารุพินูอารวเป็นนังเคบอร์ดุนเวทอาบอร์เอ็นสิอาพิสวพันเปชอนสินิงเยลุ
0: จูอารมูไฮนังพันปุปานองลอร์สินังเคลุดุน
2: ฮะกบีอาบอร์ลุลาเ
0: กออกเฮียออกกับปะเกรงตังฮัลโหลดักเป็นสินังพันตามาซับสุนังลดุนจอม
1: อันนิงกิปุงกิปรุงเอ็ดปีอาพิสวมหังลังดิงสิอลังนิงเยลุกาจีระบังเด้งดุนจีเด้งดุนโมเรมอาสอนเทกลงสิลิรบอนะบังอาสารบุราริเด้งเป็นออกอบอร์เอ็นดุนจอกสิปุลุ
2: ออกเฮียออกฮะโปอบอร์ปุรนุนมาโปบินอนบินอนนางเลกิปุรจีปุเกนังพันปีหล่อนังกิตาก็ลอหัวออกอบอร์
1: อาสารพี่บังลิลบอนอภันอิงเช็คพิษสีนิ่งเยลุลิลบอนารีเด้งเป็นกิธีปนรอมหอยอสอนสีอาสารพี่บังอาออกอบอร์เอ็นดุนจอกลุอาบอร์เคจินตักเป็นรักปาเมสีบอร์เวดอาทิตย์มุขาปรีบอมสีอาลังปิจูเป็นปูร์มีร์ลุลิลบอนเคตอนหอบัทักอาริปักเบรเฮ็ดสีหลังดุนปังจิงลุกิปูร์บอมอาออกอบอร์บังอาคาเพรกแค่อมุนิดเป็นสีดอนกะเชปาดอนนังกอกจอกกาจีรอันนิงอลูเป็นเกอันนิงกิปุงลอกแหละเกครอยปูมาเกครอยครีปูมาปูลอกสิอาลังอันนิงกอกเชเรเอเป็นกูปูลมาก็ปูลมาปุสิคำมุนทีฮาวอยตอยล์ดอนกิเมียตุมนังเกลูดูนาออกเฮียออกอบอร์กิปูร์มีร์แทกลองสิอาพิสูอันนิงเกเนบจีบันไวซองจอยจอยเป็นหลังดูนิงตุงดูกล์ดูมาลอกโซเอโซจกไอสิเมียตูระลงเคดอยเอตอพิสัวมหอร์สิอลังลังดุนลอร์ลุอันนิงเคยังเจอันนิงเคอ้อยเป็นกิปรุงเอตอจอกอาร์เลงพีเคอามหอร์ลงเคดูไคเคอาคังเนกมอนอาร์เจเคไฮเดจิงบุจอกลุอันนิงเป็นอาออกอบังอาร์จอนเคกัจฉรับดองสิเคดูปูอลัมเคไวซองอพิสัวมหังเทคล็อกเป็นสิเจงซีอาพองอาพันมุนทิลุจินตากาทิตพรีจอกจอกสีอาบอร์กิปูร์เป็นเมฮิบอาเมียตูร์ออกอาธานามุขาลงโรดัมสีดอยเอ็ดอาดลุกะปะเกรงตังอาออกอาธานเกเกรงซอยลุอาออกอาธานเกมาซับซับปังอาร์ซอยสีแปลกซอยลุอาธานตาเจโฮมันซอยอิจักอันบักดูจีกิดิงออกอาธานอารีเป็นอดดองสีเมียตุระลงกาจิรลังปะเมลุออกอังนิมลงลอกสิมีเฮปะดุงเกดอมกูรอเมทานจอนนีตะอเมกปรังดักลุอาออกเกรงปะเมลุมากะลีเกลังจีอพันกาจิรออกอิทานเบงลังลังลุอาออกเบงอุนอิเดตสิอารีเป็นเฮเวงวาเรตสิกังเนบรักอาออกอิทานปะดุเกอลังอิงเซกอุนจิตลุกังเซกตังอาออกอิทานกังนิมบอมาหุดอพิสัวมาแหงอลงมาเจรสุอันนิงกรองสัวตูรผู้ดังไวซองเทคดุนลงลอกลุกาจิรเก

0: Willoughby ปุ๊ปโปละเป็นด็อกเตอร์ลองบังดำดีเด็ดจิตีมาติกิตามหุดอันบังตาสับสุปีนังอันอังแดงมันเอฟเฟกต์เอตาเพียนสีอะไรลิตุ่มดำดำอิงเกะอันแดงก็อันมากิที่ลันซีทรีทเมนต์บังกับสับสุอปอร์บังอินังเชติติปอดฮุลากัชชิงฮงอปอร์บังตาอะไรลิตุ่มบังทรีทเมนต์บังมันเออาหุดเป็นอาหุดบังกุริปากาคิดเด็ดจิตีมาเตบอนเช็คจิตีปอละปูละไฮละหุยเฟกเตอร์สเปนซีมันเอทรีทเมนต์อาวิบอนบุสิมาท่าอีกเด็ดจิตีอาจารย์โลเฮดี
1: มีเปิกโลด็อกเตอร์นั่นเลยก็ทันดำตั้งแต่ด็อกเตอร์ลาสัวคิสัวพุทธะฮัลล์คิลองเวกับบางผู้บางเพียตุ่มเพรีปิกนังจิมาลองล็อกเป็นมาเต้เพรีเรเดนนังจิมาลาสัวคิสัวลองล็อกเป็นมาเต้ลาสัวคิสัวมันเองบางผู้บางเพียตุ่มลองล็อกปุสิตามีลาสัวคิสัวเสียจิลังเป็นเมเต้เกมีอุณาจักของดุลาเป็นเกมีเจียพันนิงกิเทตัดดุลาปุสอนเป็นกัจจปจอกเจียพันอวสัยดมาด็อกเตอร์นางลีลาโซพุทธักทานปัจจินิกจิมา
0: ลาโซกิสูลองเป็นพิริกิอิจฉาพิรินังนี
1: ้
0: อาทิเกทรีทเมนต์กิดูลาเป็นกิมิตามีปนบอมลอนิลิตุมทรีทเมนต์ตาปีปนบอมปุระเมเดตปุระรีคอเวอรี่เดตานิลิตุมเทคลองลาสิกับพิริบังกิอิจฉาพิรินังนี้ลาโซกิสูบังกิ
1: มีปิกล้ออาดุนโซลามจะจิตานามิสินาด็อกเตอร์ลาโซกิสูเกล่าอีริลองเกลองเจงแกสาวจี
0: ก็แล้ว
1: ตกบ่อแล้วนางล็อกจอดแล้วเป็นสิ่งดังบอมจีแล้วสู้กังดังเกกุปุสันเป็นสิ่งดังบอมแล้วล่ะ
0: มันเนี่ยวิธีลิโก้คิดสู้บางเกลาล้ออัฐกับตุ้มบางเกซิงเกิลมันอาชีพช่วยเป็นสิ่งเปล่งอัฐกับตุ้มกีพอเวทเป็นองอู่แล้วส่วนตัวเจ็บแรงติดติดแล้วเกออะไรนี่ตุ้มอับแบงมันเนี่ยอิมมูนิตี้กุศลมาแล้วสัวเต็งแต่สับสู้แล้วสัวเฟกเตอร์ดูดุนเช็ดเหรอแล้วเป็นเกมันเนี่ยอัฐกับตุ้มบางเกอิงดังเด็ดตัวดูสิแต่มีสบตุ้มลิอิงดังเวกนั่งชีพว่าละมาวิเหรออัฐกับตุ้มบางเกแล้วปุ่นสเตเบิลปุ่นปุ่นนี่ตุ้มสเตเบิลวิธีลิโก้ปุ่นปุ่นแล้วบางเกไซส์ตัดซิมซีดูพอแล้วส่วนทศีอันนี้กันอันนี้กันตัวดูแล้วเป็นอัฐกับตุ้มบางเกอิงดังแต่อิงดังเด็ดติดติแล้วให้บางเกอแบงอาสับสู้อิมมูนิตี้อาลัมอาสับสู้แล้วให้อาลัมดูดุนดุนเหรอดิแล้วล่ะ
1: มีปีกล้อด็อกเตอร์นางลิกทันดำตั้งแต่ด็อกเตอร์นางลีลารองรูปาจูมาเตรองรูปาโลลงอะไรนี่ตุ้มเกลายกิสูลองลุตายสิตามีอะไรนี่ตุ้มเกชินีเนดตายอัตเหมาอะไรนี่ตุ้มลาโซกิสูเกลองชิชินีโลบนสิตามีลาโซกิสูเสกเชลังอวาร์ไซโดมาเวมาพุตาอะไรนี่ตุ้มชินีเนดตายลาสิลาโซพุทธักนางลีฮัลลักชินีเนตองพานางลีทานิกจิมาด็อกเตอร
0: ์
1: ฮอสพิทอลดามนางจิมาดามนางเนมาฮัลลักตุ้มพานางลีก็พิสิพุจิ
0: ฮัลโหลตุ้มพันบังลาโลเนี่ยอันนี้กี่แบงนังโปนังดิตุ้มแบงซีมีโลทรีทเมนต์ถ้าดูอีกโลลาเป็นเมดิคอลคอลเลจลองปุ๊บสิตามีอิสอนสนียาดูไว้กี่อากิจอยเป็นสิตามีลองปอนอีกทีสิอะไรนี่ตุ้มแบงซีกิมีโลเมดิคอลคอลเลจลองลาเป็นกี่ลานี่ลิตุ้มวิธีลิโกดีปุ๊บให้กิตาลองปอนปุ๊บหุดปุ๊บสิตามีอาหุดเป็นหุดแคมเปญให้ตาดูตาดูดูรองปุ๊บสิมีแคมเปญให้ตาดูปอนปอนตัวฮัลโหลให้ลองบังอะไรนี่ตุ้มนางเอเทนดุนเป็นนางชินีดุนสิ
1: อาฮกโลด็อกเตอร์นางนี่ตุ้มจิรกตกอเมกิเด้งหุดสิตามีนางนี่ตุ้มทานปนบอมโลลาเป็นเกลาโซกิสูสิตามีฮัลโหลตุ้มนางนี่ตุ้มกิทานอุนาหุดสิตามีอะไรนี่ตุ้มลาโซนางจิตตองดุนมาเตนางจิตตุดุนลปุลเตลาโซกิสูอปุทักสิตามีฮัลโหลตุ้มกิสูกัจจลองเวกอะตุ้มสิตามีชินีปอมีปิโลด็อกเตอร์นั่งลิขิตทันดำตั้งแต่ด็อกเตอร์ลาโซกิสูเป็นอาจกกิจูลาสอนกิซีกิดูลาสอนกินังสดมาก
0: ะลิกิซีกิจูเป็นลีลาสัวกิสูกิกระชับแรงกะลิปดกิจูกิซีนิงลาให้บังกิอัลลามาวิ
1: กิจูเป็นกะจัตตาชุด
0: กะจัตตาชุดตาจกกะเล่
1: นั่งลิขิตพูดดำเจ็บบังกิลาโซกิสูเกกิจูเป็นลีกะชุลงกะลิ
0: กะเล่น
1: กิจูบังกิกิจูมีอันหอมกิจูตามีบอนสิตามีลาโซกิสูบังกิด็อกเตอร์ตุมาลงมาเตฮอสพิทาลองเชลังดำนังป
0: อกะเล่
1: เราเป็นฮาลาดากะเชลังอุณหุดด็อกเตอร์ตุ่มกับเป็นขาดแต่งมาเตอะลังตุ่มเป็นเสกเลังแต่งลังปนปอเราเป็นเคปิโจเป็นลาโซกิโซเมเดจิ
0: กะเล่อีก
1: เหรอเมปิกลอด็อกเตอร์นังเลกิทันดำตั้งที่ด็อกเตอร์อาดุนชวลัมเทจิทันดำอีกสินังลานอนนี่ตุ่มจะทันบอมเกนังลีเป็นนางนั่งลัมเทตาทันหรอเอ็มวิติลิโกมาเตอะเร่งอะลองอาเคโซอาซอนซอนอาเคโซลาอีล็อกเดตพันสิกิปูมามาแต่กับเพื่อพันธะพูลาวิติลิโกปู
0: โอเควิติลิโกอาซอนกัชชิงลิดปะกายปะคุยอาสกินอาคอนดิชันดูบอนสิตามีอังต้นอาซอนล็อกปะหูปะฮาไล่กิวิติลิโกมาที่อีล็อกกะลิ

0: ลองนิ่งจะปารองไหลหุยลงตาเกนังสดลมีดองปรักโซบังเก
1: กันละ
0: ลาซิลาโซอเมดองปรักโซแกอักกะเปรกะเปรกอเมนดูลาซอนซีเจงปีเจงโซเจงบรูปเจงลิโซเจงกุมบังเจงลังปงเจงดุมดุมตาร์ซิงเจงลาซอนเฮฮุยดุ
1: กันละกันละ
0: ลาลูลาซิเจงลาคุซอนซีคาร์เบียเคลองเกนังสดมากระเจรับมาแกไหลหุยลงซีเจรับดุลู
1: กันละนางจูรุอีกโลมีดองปรักโซกุเปียซอนมาลาสปุทักนางลีกลาดักเป็นเกทันกับปจิรมีปอดตั้งแต่นางลีกินุตดูหุยดีโลปอดสินางลีกุเมนตุเป็นสิดูหุยดีอามันนางลีกิลองอีกโลลาสปุทักนางลีนางจะทันอีกจอมีมา
0: ลาลอดูหุยดีเกมันปุบังเกลาลอนิลิตาปรังบีเฮกเป็นเอกกระจายนิ่งหางโอลิตุมาลองรองลองสตามีสิริโซยังเตรังปุลาซอนดูมีร์เจงคลับปุดโฮสูฮุด1998ฮอลาสุดกังปุดุนิลิตาบีเฮกลังฮุสกินิคันพอทรอกซิโดลังสตามิฮุสุเป็นสตามิลารองลองริโซยังตุมกิลุนกิคันไลฮุยเป็นสตามิกิจาริดุนลองมาเตการจุดุนลองนังกิปอนตุมตาดลอลาซอนเป็นสินิลิตากะเพรกะเพรกอลองกิดุนสตามินอนซอนเจงปีดุยเดียมันกะซอนสิกลองในมาปลเทฮอกเป็ดเกฮุสุดเกจอมกานาลองสิกอามันกิลองอฮอกฮักเกเจงปีกิทิปุนอนการฮิการเจลองบังเกดูฮิดิอามันเกดักเสียหกเป็ดเกปีสตามีนอนบังเกการบีเคพันมาเตอเวกิมีพันปุระการเบียงลอนตันมาสคอนซิลเป็นสตามีสิปานองลออาร์ตแอนด์คัลเจอร์เดปาร์เมนต์เฮนเป็นสกูลสตามีเกตีมเซอร์ไอลาเป็นเกตีมเอสลาโซนอลองลองสตามีกังปุดโลลาสินอนบังเกลาโซดูฮิดิปัวอังเดงบังเกลาดักสตามีกับชาร์ลีอวาร์ไซด์โลนอนบังเก
1: กันละกันละเฮ้นางชโรอีกโลนางลิพันคลาร์ดักเป็นนางลีกูเมนตุสิดูฮุยดีกิมันกิปังเชงมามาเตกิมันมาลาสปุทักนางลีกิทันกับปัจจิรมีปอดตั้งแต่ปามูเฮ็ดนางลีมีเจงกลับปูลากินางลีกะฮัชเชลเป็นกิเทกิดิงดัมอดิมตาไฮปูลากุนัสกิดูอีกโลลาสปุทักนางล
0: ีลามีเจงกลับปูลองเกลาดักลุมบาจงลอดเฮโซอัจจุราลองสิดูลาบังเกซิงติสวารองลองสิดูสตามิลัดเทศวัจูลาเป็นพงลังสูลาโซอาวาราลอมซิลาโซมิร์เจนคลับปุบังเกดูนิลิเกฮัตเชียดิมลาเกลาดักลอลุมบาจงเทศวัจูลาซิงติสอรองเซฮัตเชลอนิลิอาเกซาราเมนลาเกมูจาติสุลาเป็นนิลิปายเมนลาเกกัจเชงเลงปี
1: กันละเฮนังชูรุอีกโลลาสปุทักนังลิคลาดักเป็นกิทันกับปัจจิรมีปอดตั้งแต่นอนบังเกมีดองปรักโซอัลัมเลลิจะทานอีกนะเจงอัลัมเลบังเจงลนะเจงคาร์บีตุมนางลิกาชินีอันเกเจงซอนโกอันโด
0: เจงละเกซอนโกอันโดปูบังเกลาโลเจงปีเจงโซเจงบูรุปเจงลังปองเจงพูเลเจงลิโซเจงคุมบังตาร์ซิงะเจงเจงดุมดุมลาซอนโดซอนทรอกซีSonar kep anbag do la ahok pet kenang sosot ili karbia kelong abangke kenang sot ke lalo.
1: Kalang.
0: Ceng po ahin bangke.
1: Kalang.
0: Lapen kibut ke rot abangke lalo. Kibut abangke muritong po murijang kek pongsi. Lapen muripongsi la kibut abangke la andolo. Lapen tutulang nonason krong cuy turlit toho. La sondo inke lapen kibut.เกรดการเด้งบังเกลาโลคุมเด้งดงคุมลีเองลาซอนตาดดุ
1: กันละกันละนี่นางชูรุอีกโลนางลิพันตั้งแต่เชิงปีตาอาซอนดูปีกิทิบเจียอาลาซอนามุงอาเตอดเกดูอุเตมาเสด็จมีอีซอนบักนางลีเรดิโอการจูรัตตุมาพันปาร์จูเอกจิมา

0: ส่วนเสียสิแต่ผลโพลากุงปัดได้เป็นล็อกดัดดุละเป็นผู้ปวกกุงปัจจตนเป็นอังบงอาศิละส่วนดัดดุละส่วนทอมส่วนเพียสิละตาส่วนเซมิละอาศิตะ
1: กันละ
0: ละส่วนสิละตาสิตะละส่วนเสียนผลโพละบางเกฮละจงเจงปีกิทิพก็ส่วนเสียติอดมาละส่วนสิละเจงโซตาอับผิดแกงเก่งมัดแต่ปัจจตนโดนรับรับสตัมเฮลส่วนกิทิพละส่วนสิดุดุ
1: กันละกันละทางชูรุอิลนังลิพันละสวะพุทธังนังลิกิทันปัจจุบันมีทั่วปอดตั้งแต่เกิดปัจจุบันเสียการจุนังลิพันอุเวกิมีตัวมาพันนังลิละเมื่อดังปรักสู่กับปัจจารีอันนี้ก็เป็นหางเจียพุทธังนังลิกุปีปุ่งตัว
0: นิลีนนอุเวกิมีตัวมาพันบังเกลล์ฮักกุคาร์บีกับพลังมัดเตปิร์เทกับพลังลูอุดเป็นสตามิลิคาร์บีสตามิจุตังจุบัดมัดเตปอร์มบุตรที่อังเดงังหอยสตามิดุละสีนนสนจาร์ฮิละบังเกอฮกเป็ดลีการเบียเคลงเอกนังสดละสิละให้หุยอาลองสตามิกิทิพกิทังละเป็นเกรดการเดงกิบุตรไลหุยสอนสตามิโนนวิกิมิสตมะละบังเกลาโลกิจาริดุนเกนังสดปุบังเกลาโลจงสิการบีตุมอสอนมุงมัติมีร์ดงปรักสุเป็นเชงล็อกอารอนัตังจงสิโนนวิกิมิตุมเทคเทละเป็นจินินิสอนเซตาเทคเทละเป็นกับประกับประกาศเด้งเกี่ยวกับกิจที่เป็นทางด้านเทคนิคปลุกเตะมีทั้งการเบียกเฮมาเตะการบีปูจิปูดุนบังเกมีทั้งบังอลงอัดดูระอดสตามีอาวิปุลส่งเด้งสตามีบังตุนเมนังเทคนาเตนังจินีดูเขาจีลาสิลาให้หุยองสีทั้งนอนโอวิกิมีตุมสตามีเทคลับจินีลับส่งเสียเทคลับโลปลุกเตะบังเคสตุมสตามีนังเกลังปลดลาเป็นนังเกลังรบลายหุ่ยสตามีลุนลำตมุปปรมพุทธิสตามีเกทเทกดุปุลเตบางเคสตุมเป็นสตามีสับสุอิเมทังจุดังจุบัดละเป็นปินเดงสุมปอดสตามีกิจไรกงปองเทกบางเกบางตุมตานังเพริสุดจีละสิลายหุ่ยมัทธาเป็นอิลีคาร์เบียเคตุมตานนอุเวกิมีตุมสตามีกิจาริดุนเกนังสอดล้อเจงปีกสอนเสกสอนมาเจงบุรุษสอนเสกสอนมามัตเตมุริตองปูกสอนเสกสอนมาลายหุยมุริปงสีละเป็นปงสีกรองจุยตุรุลิดทอกระเพรกกระเพรกอสอนสตามีกุมเลงดองกุมเลงเองลายหุยสตามีกสอนเสกบังกิจาริเกนังสอดละเป็นจงสีเมทังคาร์บีกิจาริดูอุปสตามีบังลงจะทันนุนจิเก